0: Tara.
1: Xin chào.
0: Saya suka Taiwan.
2: Dito marami akong mga kaibigan.
1: สวัสดีค่ะณปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
3: I love Taiwan.